โอ้เล็กันไงทักตาค่ะกังไงสวัสดีที่ร้านนี้อ่ะ BYD headquarters บีอาร์ไซโพลเทนันรุนเรมอันนี้อ่ะ SMS ปอร์นเทปเลตัวร์ตัวไม่อ่ะกันเชียร์เงี้ยโอ้มาสบายร้ายนั่นดินปุยฟัลคอนเวียงไลรอนละง่ะ RJ เพลย์เลตุรุขันนังมาตานเลลงว่าเทเวตุซงซงตานเลก็เชียนเตดอร์ปุยอามีเตตานเลปาร์ปาร์ปุกเกว่าล่ะมิงมอยเตเล RJ ซงซงเตเลก็เชียนเตฟังชังชงอามีเตตานรอนตีอาเอฟเอ็มไงสังเอ็มเอ็มตูนั่นดินปุยฟัลคอนรอนตีทับไม่ลงมุมชินเลนี่มีลงว่าทะเจลังเจโอ้จ้าจ้ามาคารอนละง่ะนี่ฮานินจันหุ่นมันนัวมารอนตีเลอาอีสัยที่เรตัวซ่งๆค่ะ FM จะออยรุ่นเบลตูเตเล่ผู้สร้างมามาเตนูปามิชันเวงทางมีเดตันเล่ RJV ลิมัยลวินตินอปองตัวตันโปอรันตินี่กันลมเอ็มเอ็มมันนิมินเราทันสักเวเล่จัดเจลาตัวปะฮิอันโมมินทันสักโดนเราหมดอีกขั้นกันเชียร์นิวปวดปวดทำมาเสตัวปะฮันกันเราหลังเวลตาเกี่ยวชีนักันลมชีนันนี่วิกุงเตฮิอันเองเกี่ยกับเทียมเบาเราโยเล่จงยรกะซอมเทียรันตีอ่ะก็สวยอย่างเจลินเราสวยตีในมียังโอเอลดีชาเซลยานินอาร์เจมามอยไซโปไซโปลามอยเดือดขาเราเพลเซลโอ้ยเพลเลตุใครดูที่ปุยเนนอินตันกันจวนกันลงอาชาร์เงียปัญจับเอ็นซินแบงก์อัตรังอินรันตีอาเอลดีชาเซลยานินวุ้นฮีแบงก์อินฮอนนี่อันนี้เอ็มนี้อันนี้ยังอัตโรโอ้นิสมทุมอันเนียเบ่งอินฮอนนี่ค่ะนี่ส่วนฟังเราปุ๋ยชีพยันดูเบิร์กเวล่าก็ดูเบิร์กจีบไอโอรันติอาการันหลังฮาร์เดว่ามินเลวเชื่อที่อัมชามรอรันติบก้าส่วนกังไงโตลุตุกเจ้าวินวัยเมย์จงบอลเซ็กชันเต้กันนัดล่างอ่ะอิจัยที่เลตุรค่ะกังไงเอ็มเอ็มก็ดูเอ็มเอ็มตานรันตินี่กับวันล้มชินตักเอ็มมันนี่ค่ะนี่อีอาร์เจฟเลตีดูตีนี่ค่ะนี่มินรันทันสก้ากับฉลากเตลเนลลัมค่ะนี่อีเลวทอนติค่ะกษยาอันนี้โออาร์เจฟเลตีค่ะนี่ทารุนลัดทับอ่ะมินรันทอนอันนี้เฮ้ยเองโออีลวดเราลุงดีเมลชาติมีโอ้กันรันทันสักนับเจนยาสลฟทังอาซาระอารันเตียกันล้มลุตุกันนี่โอ้มินเราก็ดูตีเราปนมินเราเชจางจางชีนะกันล้มเอ็มชีนันเนี่ยส่วนจอห์นกัสบอยฮานินJohn the gas boy, he's a SMS, he's a ngay om thail to ka chiyar cha pey la. Ka chiyar cha doon lao. Oh, vwain te po hi ngay ti le doon ni. Ani hi, wai me ngang mai hi niya. Mi nan ti lao lai te pon thaan te poi lai chi ni. Ten ka shet lao, deo tlata. Tu tiang khop chu ni a, mi tlo ngay overdose ang khamo. Khaan khaan ni deo tlik tihan kan shi dewa. Amai rozo a fil na te hi chukan chuang em ani.นัวมันต้องหุ่นหล่อมังสิลามีลงไอ้ทะเลเซกันตีนี่โอ้โอ้แล้วกันไงทักเลยตัวฮีดาร์ลอนก็ชันใจโปรตีนะรูปวินารำตีลันเรมันยัง

กำมังรลเลทวินตีหลักไงทักตาคาอันนันดามิงทันสังอีสักอันนี้ตัวนั้นชวนจอห์นเอชลัลมัลสวมใจกันไงทั้งเวลาทุ่งละมินกิลตีรสูโอตีหลาอาศักกิลงไงทางอู้